สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุเมื่อวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคมว่าอิหร่านได้โจมตีเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถี3ลำของสหรัฐโดยปราศจากการยั่วยุแต่ภัยคุกคามเหล่านี้ถูกทำลายหมดแล้วโดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีอุปกรณ์เสียหายกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่าขณะที่เรือทั้ง3ลำดังกล่าวกำลังแล่นผ่านน่านน้ำสากลจากช่องแคบฮอร์มุสมุ่งหน้าไปยังอ่าวโอมานได้ถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธโดรนและเรือเล็กของอิหร่านสหรัฐจึงตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธและฐานปล่อยโดรนศูนย์บัญชาการและสถานีสอดแนมขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมที่แน่ชัดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวกับสำนักข่าว ABC News ว่าการตอบโต้ทางทหารครั้งนี้เป็นเพียงการหยอกเพราะรักและเสริมว่าข้อตกลงหยุดยิงยังคงมีผลบังคับใช้อยู่อย่างไรก็ตามสื่ออิหร่านหลายแห่งมีมุมมองที่แตกต่างออกไปพวกเขาอ้างคำพูดของโฆษกกองบัญชาการกลางของกองทัพว่าสหรัฐได้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเขากล่าวเสริมว่ากองกำลังสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านที่มุ่งหน้าไปยังช่องแคบฮอร์มุสและโจมตีเรืออีกลำหนึ่งใกล้ท่าเรือฟูเจราของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เขากล่าวเพิ่มเติมว่ากองกำลังอิหร่านได้ตอบโต้และสร้างความเสียหายอย่างมากเจ้าหน้าที่ทางการอิหร่านกำลังหารือเกี่ยวกับแผนสันติภาพที่สหรัฐเสนอมาโดยระบุว่าจะตอบรับแผนดังกล่าวผ่านคนกลางในปากีสถานแต่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้นายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าการเจรจากับปากีสถานเมื่อไม่นานนี้มุ่งเน้นไปที่การยุติความขัดแย้งและเสริมว่ากำลังพิจารณาข้อเสนอของสหรัฐอยู่นายอับบาสอารอกชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุผ่านทางโซเชียลมีเดียว่าเขาได้สนทนาทางโทรศัพท์กับนายอิชักดารัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถานโดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคแต่ไม่ได้กล่าวถึงแผนสันติภาพแต่อย่างใดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทั้งสองฝ่ายกำลังเข้าใกล้ข้อตกลงชั่วคราวมากขึ้นโดยระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวจะเป็นเพียงบันทึกความเข้าใจระยะสั้นไม่ใช่ข้อตกลงที่ครอบคลุมโดยประเด็นที่ยังเป็นอุปสรรครวมถึงโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านจะยังไม่ได้ข้อสรุป

ญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปได้ยืนยันความร่วมมือในการปกป้องเส้นทางเดินเรือที่สำคัญท่ามกลางสถานการณ์ที่ช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดกั้นโดยพฤตินัยผู้แทนจากทั้งสองฝ่ายเช่นนายอากาซาวะเรียวเซรัฐมนตรีเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นและนายสเตฟานเชชูเนรองประธานคณะกรรมาธิการยุโรปซึ่งรับผิดชอบด้านยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เรียกว่าการเจรจาเศรษฐกิจระดับสูงที่กรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมเมื่อวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคมหลังการหารือทั้งสองฝ่ายได้ออกแถลงการร่วมโดยระบุว่าญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปยืนยันอีกครั้งถึงความสำคัญของการค้าระหว่างประเทศที่ปลอดภัยและต่อเนื่องไม่หยุดชะงักรวมถึงความปลอดภัยในการเดินเรือและการปกป้องเส้นทางเดินเรือรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางทะเลที่สำคัญแถลงการยังระบุว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างการเกื้อหนุนและสร้างตลาดที่ยืดหยุ่นและมั่นคงในด้านต่างๆเช่นแร่ธาตุที่สำคัญแบตเตอรี่และการป้องกันประเทศการหารือครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่จีนเข้มงวดมาตรการควบคุมการส่งออกแร่ธาตุที่สำคัญรวมถึงแร่หายากแถลงการร่วมระบุว่าญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปย้ำอีกครั้งถึงความสำคัญของการทำให้มั่นใจว่ามาตรการควบคุมการส่งออกจะมีขอบเขตที่จำกัดไม่เลือกปฏิบัติและสอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติระหว่างประเทศพร้อมเสริมว่าสิ่งนี้จะช่วยป้องกันการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานเชิงยุทธศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งแร่ธาตุที่สำคัญแถลงการร่วมยังระบุว่าญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปย้ำเจตนารมณ์ที่จะหาแนวทางสนับสนุนเพื่อให้เกิดโครงการร่วมเพิ่มเติมเกี่ยวกับแร่ธาตุที่สำคัญระหว่างสองฝ่ายนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนกล่าวต่อสมาชิกรัฐสภาสหรัฐว่าประเด็นไต้หวันเป็นเส้นแดงที่ห้ามก้าวข้ามสื่อของรัฐบาลจีนและสื่ออื่นๆรายงานว่านายกรัฐมนตรีจีนได้พบกับกลุ่มวุฒิสมาชิกสหรัฐจากทั้งสองพรรคการเมืองในกรุงปักกิ่งของจีนเมื่อวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคมคณะดังกล่าวนำโดยวุฒิสมาชิกสตีฟเดนส์จากพรรครีพับลิกันซึ่งเชื่อว่าเป็นหนึ่งในพันธมิตรของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รายงานระบุว่านายหลี่แสดงความหวังว่าสหรัฐและจีนจะร่วมมือไปในทิศทางเดียวกันและรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าทวิภาคีที่มั่นคงและคาดการได้มีรายงานว่านายหลี่ได้เน้นย้ำว่าประเด็นไต้หวันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์หลักของจีนและเป็นเส้นแดงที่สำคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดห้ามก้าวข้ามในความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐคำกล่าวของนายหลี่ดูเหมือนมีจุดประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงจุดยืนของจีนที่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์กับสหรัฐในขณะเดียวกันก็เป็นการเตือนไม่ให้สหรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับประเด็นไต้หวันศาลการค้าของสหรัฐตัดสินเมื่อวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคมว่าภาษีนำเข้าทั่วโลกร้อยละ10ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บังคับใช้ในเดือนกุมภาพันธ์นั้นผิดกฎหมายรัฐบาลนายทรัมป์ได้เรียกเก็บภาษีดังกล่าวจากหลายประเทศและภูมิภาคโดยอาศัยมาตรา122แห่งรัฐบัญญัติการค้าภาษีดังกล่าวถูกนำมาใช้เป็นมาตรการทดแทนหลังจากศาลสูงสุดเพิกถอนมาตรการของนายทรัมป์ที่เรียกเก็บภาษีนำเข้าทั่วโลกในเดือนกุมภาพันธ์ศาลสูงสุดตัดสินว่านายทรัมป์ใช้อำนาจเกินขอบเขตเมื่อเขานำรัฐบัญญัติอำนาจทางเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศมาบังคับใช้เพื่อเรียกเก็บภาษีในวงกว้างรวมถึงสิ่งที่เขาเรียกว่าภาษีตอบโต้มาตรา122ระบุว่าประธานาธิบดีสามารถเรียกเก็บภาษีได้ไม่เกินร้อยละ15เป็นเวลาสูงสุด150วันเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดดุลการชำระเงินที่มีขนาดใหญ่และรุนแรงโจทก์โต้แย้งว่านายทรัมป์ไม่เข้าเกณฑ์ที่จะนำมาตรา122ขออภัยครับที่จะนำมาตรา122มาบังคับ

0: ช้ขณะนี้กำลังมีการจับตาดูว่ารัฐบาลสหรัฐจะยื่นอุทธรณ์หรือไม่จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
1: สวัสดีครับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถิดจาก NHK World Japan มาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพงษ
2: ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะขอเชิญทุกท่านสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
1: วันนี้เราจะเรียนบทที่10เกี่ยวกับการถามราคาสินค้าครับ
2: นักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามเป็นตัวเอกในบทสนทนาของเราทำมาที่ร้านขายเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์กับอายากะเพื่อนของเธอทำอยากจะได้เครื่องเป่าผมค่ะ
1: มาฟังบทสนทนาบทเรียนที่10กันครับ
3: ทักซังอาริมัสเน
4: สุโกยเดชโคเรวาซาราซาราเฮียโคเรวาツヤが出るタイプ
3: へえ、いくらですか？
4: セールって書いてある。聞いてみよう。
3: すみません。このドライヤーはいくらですか？
5: 9900円です。
3: え、高すぎます。
1: มาดูกันไปทีละบรรทัดครับ。
2: ทำทึ่งที่ได้เห็นเครื่องเป่าผมมากมายหลายชนิดค่ะ。
3: たくさんありますね。
1: มีเยอะแยะเลยนะคะ。
2: แล้วอายากะก็พูดว่า
4: すごいでしょ
1: สุดยอดเลยใช่ไหม
2: จากนั้นอายากะก็บอกให้ทำดูเครื่องเป่าผมแบบอื่นๆค่ะ
4: これはサラサラヘア
1: นี่ทำให้ผมสลวย
4: これはツヤが出るタイプ
1: นี่คือชนิดที่ทำให้ผมเงางาม
2: ทำถามว่า
3: へいくらですか
1: เท่าไหร่คะ
2: อายากะดูแต่เห็นว่าราคาบนป้ายแค่เขียนเป็นตัวแดงๆว่ากำลังลดราคา
4: เซลって書いてある
1: เขียนว่าลดราคา
4: 聞いてみよ
1: ลองถามดูเถอะ
2: ทำเรียกความสนใจของพนักงานขาย
3: すみません
1: ขอโทษค่ะ
3: このドライヤーはいくらですか
1: เครื่องเป่าผมอันนี้เท่าไหร่คะ
2: ทางพนักงานตอบว่า
5: 9900円です
1: 9,900 เยนครับ
2: ทำตกใจและพูดว่า
3: เอ๊ะ高すぎます
1: เอ๊ะแพงไปค่ะ
2: ทำถามราคาของเครื่องเป่าผมได้แต่เสียดายที่ราคานั้นเกินงบของเธอค่ะ
1: สำนวนหลักของวันนี้คือเครื่องเป่าผมอันนี้เท่าไหร่คะ
3: このドライヤーはいくらですか
1: คำว่าแปลว่านี้และ
6: ドライヤ
1: ーคือเครื่องเป่าผมคำว่า
6: วะ
1: คือคำช่วยบ่งชี้หัวข้อการสนทนาของประโยคและ
6: いくら
1: เป็นคำบ่งชี้คำถามแปลว่าเท่าไหร่ต่อไปคือจุดสำคัญประจำวันนี้ครับในการถามราคาสิ่งของถามว่าเท่าไหร่ครับ
6: いくらですか
1: แล้วก็ใช้คำใดคำหนึ่งที่เราเคยเรียนไปแล้วเพื่อถามได้นะครับนี่นั่นโน่น
6: これそれあれ
1: เช่น
6: これはいくらですか
1: นี่เท่าไหร่คะและเมื่อทราบวิธีเรียกของสิ่งนั้นก็แทนที
6: ่これそれあれ
1: ด้วย
6: このそのあの
1: แล้วใส่คำนามที่ใช้เรียกของสิ่งนั้นลงไปครับ
2: อ๋อสำนวนหลักของเราจึงเป็นเครื่องเป่าผมอันนี้เท่าไหร่คะโคโนโดไรยาวะอิกระเดสกะนั่นเองนะคะลองฟังแล้วพูดตามค่ะ
6: いくらですかこのドライヤーはいくらですか
1: ทีนี้มาฟังบทสนทนาในร้านกันครับลูกค้าถามราคาของจากพนักงานครับ
7: すみませんこの炊飯器はいくらですか
5: 8700円です
1: และนี่คือความหมายครับ
7: すみません
2: ขอโทษค่ะ
7: この炊飯器はいくらですか?
2: หม้อหุงข้าวใบนี้เท่าไหร่คะ?
1: คำว่า
8: 炊飯器
1: คือหม้อหุงข้าว
5: 8,700 yen です
2: 8,700 yen ครับ
1: คำว่า
9: เอ็ง
1: คือเยนซึ่งเป็นหน่วยเงินของญี่ปุ่นครับ
2: มาฟังแล้วพูดตามเลยค่ะ
6: この炊飯器はいくらですか?すみません。この炊飯器はいくらですか?
1: มาลองดูครับจะถามราคาของหูฟังที่วางขายอยู่บนชั้นสูงๆยังไงและเมื่อของสิ่งนั้นไกลจากทั้งเราและพนักงานขายจะใช้คำว่า
8: あのあの
1: วางก่อนหน้าคำนามคำว่าหูฟังออกเสียงว่า
8: イヤホンイヤホン
1: เชิญครับ
3: すみません。あのイヤホンはいくらですか?
1: มาถึงช่วงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องครับก่อนหน้านี้เราเรียนรู้ถึงวิธีนับถึง10
8: 10
1: คราวนี้เราจะเรียนไปถึงตัวเลขที่มากขึ้นครับก่อนอื่นคือเลข2หลักการนับหลัก10อย่าง20 30ก็แค่เพิ่มคำว่า10หรือ
8: 10
1: เข้าไปที่หลังตัวเลข2ถึง9ครับลองนับจาก10ไปถึง90เป็นภาษาญี่ปุ่นกันครับจะได้ว่าอย่างนี
8: ้10 20 30 40 50 60 70 80 90
1: ต่อไปคือเลข3หลัก100หรือ100คือ
8: 100
1: แล้วก็เหมือนก่อนหน้านี้ครับเพิ่ม100
8: 100
1: ต่อท้ายตัวเลขตั้งแต่2ถึง9ก็จะได้เท่านั้น100ครับ
2: งั้น200พูดเป็นภาษาญี่ปุ่นก็คือนิต่อด้วย100ก็จะได้นิ100
1: ครับแต่การออกเสียงมีจุดที่อาจสับสนเล็กน้อยนะครับสำหรับ300ออกเสียงว่า
8: 300
1: 600ออกเสียงว่า
8: 600
1: และ800ออกเสียงว่า
8: 800
1: ไปถึง1,000ก็คือ
8: เซ็ง
1: ตรงนี้การออกเสียงจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับ3,000ออกเสียงว่า
8: ซันเซ็ง
1: 8,000ออกเสียงว่า
8: ฮัตเซ็ง
1: การบอกตัวเลขนั้นจะไล่จากหลักสูงๆไปยังหลักต่ำๆครับเช่น1,234ออกเสียงว่า
8: 1,234
1: ครับมาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
4: すごいでしょ?これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。
3: へえ、いくらですか?
4: セールって書いてある。聞いてみよう。
3: すみません。このドライヤーはいくらですか
5: ?9900 円です。
3: え、高すぎます。
2: ได้เวลาของถุงความรู้คุณฮารุแล้วค่ะวันนี้เราจะแนะนำธนบัตรและเงินเหรียญที่ใช้ในญี่ปุ่นค่ะ
1: ญี่ปุ่นมีธนบัตร4มูลค่าครับคือ 1,000 2,000 5,000 และ 10,000 เยน
2: ไม่ค่อยเห็นธนบัตรเก่าๆหรือยับๆเลยนะคะ
1: ครับก็เพราะว่าธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นจะรวบรวมธนบัตรที่ฉีกขาดกลับไปโดยเร็วเพื่อนำไปทำลายและออกใบใหม่มาแทนครับอย่างธนบัตร 1,000 และ 5,000 เยนจะมีการนำออกไปจากระบบหมุนเวียนทุก1หรือ2ปีและมีใบใหม่เข้ามาแทนครับ
2: ได้ทราบมาว่าธนบัตรใบใหม่ๆก็มีบทบาทเฉพาะด้วยนะคะ
1: ใช่ครับเมื่อจะมอบเงินสดเป็นของขวัญอย่างเช่นสำหรับงานแต่งงานหรืองานฉลองอื่นๆก็จะใช้ธนบัตรใหม่ใส่ซองเป็นการฉลองสำหรับโอกาสนั้นครับ
2: อย่างนี้นี่เองนะคะ
1: ส่วนเงินเหรียญของญี่ปุ่นมี6ชนิดครับได้แก่1เยน5เยน10เยน50เยน100เยน500เยนนะครับแล้วก็โปรดระวังว่าตู้ขายของอัตโนมัติไม่รับเงินเหรียญ1เยนและ5เยนครับ